สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยอ้างถึงการลงทุนที่แข็งแกร่งด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจโลกที่แบ่งแยกออกจากกันIMF เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในวันอังคารที่19ขออภัยค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ขึ้นร้อยละ 0.1 จุดเป็นร้อยละ 3.1 จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม IMF ชี้ถึงการสู้รบในตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่แต่รายงานระบุว่าการลงทุนที่แข็งแกร่งด้าน AI ประกอบกับมาตรการต่างๆเช่นการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งพลังงานได้ช่วยให้เขตเศรษฐกิจต่างๆรับมือสถานการณ์เหล่านี้มาได้จนถึงขณะนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้เท่ากับการประเมินครั้งก่อน IMF คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้น 0.2 จุดและคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้น 0.1 จุดIMF ระบุว่าปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกร้อยละ95มาจาก32เขตเศรษฐกิจ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์สำหรับประมาณร้อยละ47ของเศรษฐกิจทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาอาจพบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเอเชียในเดือนหน้าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ถามในทรัมป์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขากำลังพิจารณาที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือหรือไม่ในทรัมป์ตอบว่าผมอาจจะจากนั้นก็กล่าวว่าคงจะน่าตื่นเต้นไม่ใช่หรือแต่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นทางใต้ของจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าผู้นำสหรัฐมีแผนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมเอเปกที่ผ่านมาในทรัมป์แสดงความปรารถนาที่จะจัดการเจรจาสุดยอดกับนายคิมและได้แสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวในทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนต้องมุ่งเน้นไปที่การทำข้อตกลงไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องนั้นพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียต้องการทำข้อตกลงและเราต้องทำให้เซเลนสกี้อยากเจรจากับผู้นำรัสเซียนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือนในยูเครนอย่างหนักหน่วงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศหยุดยิงแล้วก็ตามเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียไม่เต็มใจที่จะตอบรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสแสดงความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีสถานที่ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการประกาศข้อตกลงผู้นำฝรั่งเศสย้ำว่าแม้เขาจะสนับสนุนความพยายามในการสำรวจความเป็นไปได้ของการหยุดยิงและการกลับมาเจรจาสันติภาพแต่ประเทศต่างๆต้องไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่ของรัสเซียเ
จ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนได้เตือนว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีก็จะได้รับการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินอนาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บกว่า300คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้ขยายเวลาปิดสนามบินออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรักษาการของเยเมนประกาศว่าได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงไปยังกรุงริยาดหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียว่าขีปนาวุธสกัดกั้นของประเทศเหลืออยู่ไม่มากต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่10ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มฮูตีของซาอุดีอาระเบียหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบว่าเราอาจจะเข้าร่วมเราจะพิจารณาเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีกล่าวกับสำนักข่าว AFP เมื่อวันจันทร์ที่12ว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนก็จะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้โรงเรียนในอียิปต์ที่นำเอาวิธีการศึกษาแบบญี่ปุ่นมาใช้ได้เริ่มเปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วอียิปต์มีโรงเรียนรัฐที่เด็กๆเข้าร่วมการทำความสะอาดการประชุมในชั้นเรียนผลัดเวรประจำวันและกิจกรรมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนญี่ปุ่นอียิปต์ได้จัดตั้งโรงเรียนอียิปต์ญี่ปุ่นมากกว่า100แห่งตั้งแต่ปี2561ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกันการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบทดลองเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่โรงเรียน10แห่งตามคำขอของผู้ปกครองบางส่วนสื่อญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปีที่7ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่ง1ในเมืองซูเอซทางตอนเหนือของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมนักเรียนฝึกนับเลข1ถึง10เป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเพลงพร้อมกับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวอียิปต์นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยจะแปนฟาวเดชั่นเป็นผู้จัดหาสื่อการสอนและโปรแกรมฝึกอบรมครูเพื่อสนับสนุนชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้ฮาชิโมโตะอายูมิหัวหน้าสาขาของเจแปนฟาวเดชั่นในกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แสดงความหวังว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็นสะพานเชื่อมไม่เพียงแต่อียิปต์และญี่ปุ่นแต่ประเทศอื่นๆด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียระบุว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในสังกัดหนังสือพิมพ์ฐานต้องสงสัยว่าก่อเหตุจารกรรมสำนักงานบริการความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐหรือ FSB ของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าได้ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนผู้ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในยูชโนซาคารินส์ในซาคารินซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกล FSB กล่าวหาชายคนนี้ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียตามคำสั่งของหน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นทางสำนักงานระบุว่าเขาถูกควบคุมตัวและถูกพาตัวไปยังกรุงมอสโกชิงตัดหน้าการเดินทางออกจากรัสเซียของเขาเพียงเล็กน้อยสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศภาพวิดีโอที่ปรากฏให้เห็นขณะเจ้าหน้าที่ของ FSB กำลังควบคุมตัวนักข่าวผู้นี้รวมทั้งเผยแพร่การสัมภาษณ์บุคคลนิรนามผู้หนึ่งที่ทางสถานีระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ FSB ในระหว่างการสัมภาษณ์บุคคลผู้นี้อ้างว่านักข่าว

ญี่ปุ่นผู้นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะ4 เกาะที่รัสเซียเข้าควบคุมและญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับผู้คนที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมในการลุกรานยูเครนรวมทั้งผู้คนที่สมัครใจไปร่วมเกาะ4 เกาะนี้ในญี่ปุ่นเรียกกันว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2สถานีโทรทัศน์รายงานออกอากาศด้วยว่าศาลแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกแจ้งนักข่าวผู้นี้ว่าตัดสินใจควบคุมตัวเขาเป็นเวลา1 เดือน 29 วันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าเขาจะถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่12 ธันวาคมเกี่ยวกับการประกาศต่างๆที่ว่านี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโกเผยแก่ NHK ว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องผ่านช่องทางทางการทูตให้รัสเซียมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นธรรมและไม่ลำเอียงทางการของซาคารินในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียกล่าวว่าขณะนักธุรกิจและบุคคลอื่นๆจากจีนเดินทางไปเยือนเกาะเอโทโรฟุซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในบรรดา4 เกาะที่เรียกรวมกันว่าดินแดนทางเหนือในญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทางการซาคารินประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าคณะผู้แทนนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักธุรกิจจากมณฑลเฮหลงเจียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทางการระบุว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของผู้ว่าการแคว้นซาคารินและชี้ว่าความมุ่งประสงค์คือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมระหว่างรัสเซียกับจีนทางการซาคารินระบุว่าคณะผู้แทนจากจีนแสดงความสนใจในการทำฟาร์มเม่นทะเลและปลิงทะเลและไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นติดต่อไปยังรัสเซียและจีนแล้วผ่านช่องทางทางการทูตเมื่อกลางดึกของวันอังคารที่13ตุลาคมทางกระทรวงเผยว่าได้เรียกร้องอย่างหนักให้2 ประเทศนี้ดำเนินการอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้อีกทั้งเสริมว่าได้แจ้งทั้ง2 ประเทศไปแล้วว่าการกระทำต่างๆของรัสเซียนั้นเข้ากันไม่ได้กับจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาของญี่ปุ่นที่ว่าดินแดนทางเหนือเป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอดกันมาของดินแดนญี่ปุ่น

นางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้เดินทางเยือนศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงานที่กำลังประสบปัญหาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนางพิไลเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2546ถึง2551ในระหว่างการเยือน ICC เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมเธอได้พบกับนางอากาเนะโทโมโกะประธาน ICC และเจ้าหน้าที่ต่างๆนางพิไลเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของ ICC โดยกล่าวว่าความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญของศาลยังคงทำให้มั่นใจได้ว่าการกระทำผิดจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่9ว่าได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ ICC โดยตรงแล้วหลังมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งมุ่งเป้าไปที่นางอากาเนะนางอากาเนะแสดงความยินดีกับนางพิไลโดยกล่าวว่านี่เป็นการยอมรับที่สำคัญถึงบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืนนางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้ย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่เพิ่มแรงกดดันต่อศาลดังกล่าวเธอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ NHK ที่กรุงเฮกเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมนางพิไลอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กล่าวว่าแม้เธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่เหตุผลที่ให้มานั้นก็สมเหตุสมผลเธอกล่าวว่าความยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั่วโลกในขณะนี้มีความขัดแย้งมากมายสถาบันต่างๆของเราก็กำลังถูกโจมตีและพวกเขาเลือกที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลมากกว่าสถาบันดังนั้นดิฉันจึงพอใจกับเหตุผลที่พวกเขาให้รางวัลนี้เธอเรียกมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาล

ตุลาคมว่าการโจมตีเมื่อวันอังคารที่13ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในวงจำกัดที่อาคารดังกล่าวในเมืองดารานทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโคทางกระทรวงกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสำนักข่าวของทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในเมืองดารานส่งผลให้มีเศษกระสุนตกลงไปในพื้นที่อยู่อาศัยสำนักข่าวดังกล่าวระบุว่ากองกำลังพันธมิตรได้ยิงสกัดขีปนาวุธในกรุงริยาดด้วยเช่นกันความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ทั้งสองฝ่ายยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวทำให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบที่ทวีความรุนแรงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียระบุว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในสังกัดหนังสือพิมพ์ฐานต้องสงสัยว่าก่อเหตุจารกรรมสำนักงานบริการความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐหรือ FSB ของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าได้ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนผู้ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในยูชโนซาคารินส์ในซาคารินซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกล FSB กล่าวหาชายคนนี้ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียตามคำสั่งของหน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นทางสำนักงานระบุว่าเขาถูกควบคุมตัวและถูกพาตัวไปยังกรุงมอสโกชิงตัดหน้าการเดินทางออกจากรัสเซียของเขาเพียงเล็กน้อยสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศภาพวิดีโอที่ปรากฏให้เห็นขณะเจ้าหน้าที่ของ FSB กำลังควบคุมตัวนักข่าวผู้นี้รวมทั้งเผยแพร่การสัมภาษณ์บุคคลนิรนามผู้หนึ่งที่ทางสถานีระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ FSB ในระหว่างการสัมภาษณ์บุคคลผู้นี้อ้างว่านักข่าวญี่ปุ่นผู้นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะ4 เกาะที่รัสเซียเข้าควบคุมและญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับผู้คนที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมในการลุกรานยูเครนรวมทั้งผู้คนที่สมัครใจไปร่วมเกาะ4 เกาะนี้ในญี่ปุ่นเรียกกันว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2สถานีโทรทัศน์รายงานออกอากาศด้วยว่าศาลแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกแจ้งนักข่าวผู้นี้ว่าตัดสินใจควบคุมตัวเขาเป็นเวลา1 เดือน 29 วันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าเขาจะถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่12 ธันวาคมเกี่ยวกับการประกาศต่างๆที่ว่านี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโกเผยแก่ NHK ว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องผ่านช่องทางทางการทูตให้รัสเซียมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นธรรมและไม่ลำเอียงทางการของซาคารินในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียกล่าวว่าขณะนักธุรกิจและบุคคลอื่นๆจากจีนเดินทางไปเยือนเกาะเอโทโรฟุซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในบรรดา4 เกาะที่เรียกรวมกันว่าดินแดนทางเหนือในญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทางการซาคารินประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าคณะผู้แทนนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักธุรกิจจากมณฑลเฮหลงเจียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทางการระบุว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของผู้ว่าการแคว้นซาคารินและชี้ว่าความมุ่งประสงค์คือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมระหว่างรัสเซียกับจีนทางการซาคารินระบุว่าคณะผู้แทนจากจีนแสดงความสนใจในการทำฟาร์มเม่นทะเลและปลิงทะเลและไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นติดต่อไปยังรัสเซียและจีนแล้วผ่านช่องทางทางการทูตเมื่อกลางดึกของวันอังคารที่13ตุลาคมทางกระทรวงเผยว่าได้เรียกร้องอย่างหนักให้2ประเทศนี้ดำเนินการอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้อีกทั้งเสริมว่าได้แจ้งทั้ง2ประเทศไปแล้วว่าการกระทำต่างๆของรัสเซียนั้นเข้ากันไม่ได้กับจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาของญี่ปุ่นที่ว่าดินแดนทางเหนือเป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอดกันมาของดินแดนญี่ปุ่น

นางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้เดินทางเยือนศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงานที่กำลังประสบปัญหาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนางพิไลเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2546ถึง2551ในระหว่างการเยือน ICC เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมเธอได้พบกับนางอากาเนะโทโมโกะประธาน ICC และเจ้าหน้าที่ต่างๆนางพิไลเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของ ICC โดยกล่าวว่าความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญของศาลยังคงทำให้มั่นใจได้ว่าการกระทำผิดจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่9ว่าได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ ICC โดยตรงแล้วหลังมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งมุ่งเป้าไปที่นางอากาเนะนางอากาเนะแสดงความยินดีกับนางพิไลโดยกล่าวว่านี่เป็นการยอมรับที่สำคัญถึงบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืนนางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้ย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่เพิ่มแรงกดดันต่อศาลดังกล่าวเธอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ NHK ที่กรุงเฮกเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมนางพิไลอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กล่าวว่าแม้เธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่เหตุผลที่ให้มานั้นก็สมเหตุสมผลเธอกล่าวว่าความยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั่วโลกในขณะนี้มีความขัดแย้งมากมายสถาบันต่างๆของเราก็กำลังถูกโจมตีและพวกเขาเลือกที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลมากกว่าสถาบันดังนั้นดิฉันจึงพอใจกับเหตุผลที่พวกเขาให้รางวัลนี้เธอเรียกมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบังคับใช้กับ ICC ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและยอมรับไม่ได้เธอกล่าวเสริมว่านี่น่าเศร้าอย่างแท้จริงเพราะผู้คนทั่วโลกกำลังแสวงหาความยุติธรรมนางพิไลเน้นย้ำว่าสถาบันระหว่างประเทศเช่น ICC นั้นเป็นทางช่วยเดียวในช่วงเวลาแห่งสงครามซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าอาคารสำนักงานบริหารของซาอุดีอารามโคซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีท่ามกลางการตอบโต้กันไปมาอย่างรุนแรงระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในเยเมนประเทศเพื่อนบ้านของซาอุดีอาระเบียกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียแถลงในวันพุธที่14ตุลาคมว่าการโจมตีเมื่อวันอังคารที่13ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในวงจำกัดที่อาคารดังกล่าวในเมืองดารานทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโคทางกระทรวงกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสำนักข่าวของทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในเมืองดารานส่งผลให้มีเศษกระสุนตกลงไปในพื้นที่อยู่อาศัยสำนักข่าวดังกล่าวระบุว่ากองกำลังพันธมิตรได้ยิงสกัดขีปนาวุธในกรุงริยาดด้วยเช่นกันความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ทั้งสองฝ่ายยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวทำให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบที่ทวีความรุนแรงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น